0: 进攻下网，
1: 得四分，从8-9打到了12-9。
0: 泰国队叫暂停了，这场比赛这是泰国队请求的第一次暂停。
2: การบล็อกโค้งหน้าและโค้งหลังโค้งหน้าโค้งหลังเนี่ยเขาตีเข้าในเยอะเพราะฉะนั้น4-2เนี่ยขยับเข้ามานิดนึงลายตรงเรายังดีเฟนได้เข้าใจป่ะตอนนี้มันเขาปรับแผนเราก็ต้องปรับนิดนึงนะแก้ไขบล็อกนะบอลเขาเสิร์ฟดีนะนะแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กนะเราเล่นเร็วเล่นผสมได้นะโอเคนะทำไมนะปรับหน่อย
3: ไปไปไปไปเดียว
4: ถ้าเป็นเดหลังโดนแน่นอนเพราะตัวในมันแค่ตัวนี้เหร
5: 今天段泰国队还是要把自己的攻先打出来，好球！
0: 啊，后面一个二直线。
5: 加速了，好一传，还是从二维这边突破，
0: 那对于澳大利亚队来讲，他能够把攻打顺很重要，场上的信心就会不太一样。13-10，贾一航来发球，
5: 来有效撑起，发球，澳大利亚这边也加速了，
0: 泰国队这边出问题了，进攻出问题了。贝特恩凯特琳今天表现不错，看看澳大利亚队有没有机会啊，这个第三局扳回一局，14-10，泰国女排的主帅加迪鹏，
5: 好发球，
0: 这球第二下垫的还不错。
5: 这就让球了。
0: 发球拿到一分，12-14。
1: 泰国队发球得分，
5: 好一传，晃传晃得好，
0: 好像这局澳大利亚队的二传还挺稳定的。
5: 对，包括他有一些球自己掌握的比较好的情况下还是有加速啊。
0: 这段泰国队需要涨分，所以他这个进攻还是给二号位比较多。
5: 其实咱们也需要一些这种数据，就是他在他的困难的时候，他重点进攻是谁，基本上都打什么战术，他都在他一些比较困难关键球的时候，他都会这么打。
0: 对。